0: ทีมาพะในหอลงโกแลตลอดอยู่สัง
1: อันเต
0: มีสักเดแต่นอลากําบาเลงลันดาอุนกะเลมัน
1: มอเร
0: ยินดีแต่ดิงันอยู่

0: เอเล
1: พี่น้องนักเดปานนาตะเอดังมันว่ามันเลยบอล
0: านเอเว
1: หวักดามันอยู่นอยะโอชูระนีฮุยต
0: าอันเต
1: บารังเราเรียกอันตะเดชังฮา

0: กนี่ไงมาลั
1: มมอเร
0: เฮดเอลามโฮดาลาตูโดอีลงมาตา
1: โอเล
0: ยานตะลาดังติกลังเล็ดตีลังและซุยบาล
1: อยบอลเลย
0: ตั้งแต่ลายนาจะดีปะตอนนั้นหายังลันย
1: อดอเน
0: ยานดารา